0: outfit with Shemaine in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: ลีจังจังจังอายุวันนี้พี่สาวที่ใส่ของแม่นะคะเด็กโบราณนะคะต้องใส่ทีละเม็ดนะคะทีละเม็ดทีละเม็ดเด็กแบ่งกันนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆวางลงนะคะแล้วก็จ้าพี่สาวที่ใส่เด็กโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยน